ใช่นี่บ่ค่อยรับปานใดแลเชียนคอบ่ได้เชียนคันโคงัวคอควายเชียนให้ขอให้เชียนบ่เป็นเด้นางเอ้ยนางอย่า

ช่นี้คนมาค่อยยิ่งหน้ายิ่งกระแตยนั้นตกต่ำเงาวงคือกระป้อมค่อยเด้

0: ่ค่อยกินปลาอ้อมถ้วยบ่ค่อยกินกล้วยมีกินชิลิอ้อมกล้องเสียใจเด้พุ่นเอ้ยนาง
1: ตรังตังกองร้องเอ้ยตะบังตะเอ้ยตะละเย้ยาบ่เฮยยาตะปืนบ่ตักเอ้ยบ่ตมลางแต่งเลยเย้วันเอ้ยหรว่าครุงยาเอ้ยครุงร้องพังกองเอ้ยกระแสกะหม้อเอ้ยตรอยตรนัวประสวย

เนอยู่โซ่ปะเนงคนไอ้กันเนอแปเนอเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะพระเจ้าเอ้ยพระยาแท้พนักไอ้ก่อน

ปกลังอรลักลังบันมังอาบนเตสไอ้คนยังกันแหบยะก็ยังฟังปะเฮยเยอลังเอ้ยเฮ้ยไม่ร้อนเย้ลอแต่เกิดฟังเนี่ยไอ้บนไอ้เอ็นจุดเซบนก็เนยนองานยังแหวไอ้จุดยังแหวไอ้ยาแห่ก็แหวนยังตั้งรอกะงำไอ้กะจุกมากะลางเนื้อไปเนื้อไม่จะเดาวันจันยันไม่จะเดาคำมาแหนยังกะตึกเงยคนแห่กะแวยัดมุนยัดตะแกนเตเอารอป้าจำร้อนลอยคนแห่เฮ้ยคนยังเบียกะแวนั่งจำปุ๊บล้อกะแวงไอตะเกาประมงโกตะเกาบอมเอลแวนหมดแยงบอมตะเกาเฮ้ยไม่หนักกะแวงไอสวยลังจะตะเกาจะปอระร้อนปัญญาปลอปัญญาจักก็แวงไงไปเยอะเฮ้ยอะแปเอ้ยอร่อยไงล่อตะนอกึกยอแฮก็แวนนอก็แวนต้อยเนื้อแปเนื้อก็แวจุ่มก็แวยะเนื้อแปเด้ออ่ะ